าทางมันมันทางไหนปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไปปีละชั่วโมงสิบยันจุดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิแม่ยังมาในงานคุณทำไปนักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์ number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center เนี่ยเอาสิปีนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงก์ไปทวีสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को पनि व्यवस्था छ है कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टरको ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ आमा मैले लागे डाके औ तालो बेतालमा हिडेर फेरि दुःख पाइएला नि झुसी अब यो फोन नम्बर 021545787 9842535541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड